อารมณ์ลูกเราเอาบุญมีตุคลัยตรงไหนอยู่แต่ไหนน้องนางคุกมันนี่ชัลบรองบักไงอาบุญคาริบอหายองสิเคิลเซลชัลนี่ดีนี่พัลเลจุกิตัวโมสิเคิลเซลเบมาร์นี่ฮอจักมุนีบักไงน้องว่าชัลน้องพัลเลจุกิตัวโมอาบุญคาริบอหายองเซนเทอร์ริงชัลนี่บุตินี่พัลเลจุกมุนซึ่งชายมันโอข้าบรมบีบรูมลังมาวกัยชาที่ที่ตุกนาบากีอชาลนอลุกรกปาลัยตรงไหนโยอาบนอการีแต่กัยชังกะที่นี่หายองบิจับปุริมงชาลฮันนี่บ่ปาลัยจักรีตรงโอปุริมานีลอยตรงนั้นนังคุกมานีเอวะอาบนอรักีขอจักมึงคลายนั่นนี่ปากีน้องตีนีน้องชาลน้องปาลัยตรงก็อาศึกษาสังขนาเลียตีนีนิชาลจึงตามไปบอกให้มึงตุคลายตรงไหลอาบนรกีก็ทักษะไทยนี่อ๋อจระวะพอดีให้กิซึ่งให้มีความปานดาวขนาเลียน่ะชักคำกรณีก็ชักคำกรณีก็จึงตีนีจีนีอาศัยเวลาในนังคุกมันนี่เบมาร์นอหนีเบมาร์ตอหนีมีอาสังบ้านอ่ะจึงจีนีตอมุงจามุงลอยลงนี่พิชิตได้จึงว่ามาหายจีนีชาลบรุ่มนี่ชาลรักก็กุดาลิตรงเอบาจีนีจึงจาลรักก็จึงกษัยตรงอาบรุ่มนู้อาบรุ่มนี่พิชิตไก่ชาตอมุงข้าอาบงข้าบกรักก็ข้าไปขามันนี่จึงนู้ก็ตาบุญีอ้อจาราวจอตบรรลุคโนฟาทารอนครนันนังโอชามุงโฮมุนีบากีไนกบังโคไคสังชาทังกังไคบริดอกนีกอกโนชัยมานโอฟิอาชาลารองนีบกรบขับวิญญาอวหายกอกยาตามเคบริดอกนีหิงกังไคบกไนกอลอกนีบากีไนฟิอาอมหายอังมานีเบลัยคินานุกสักโกอาบุญบักกินอวโนนายกันคลายนันนี่เบลัยนอนังโกโก้บักไนนายทอกนุกทอกให้ตอนนั้นนี่ทั้งกะหังไก่เอวสไรสไรเคยเบมาร์กรีเคยตอนนั้นนี่ทั้งกะหังไก่จึงบกครกนี่ขับวินอสกมโนนังโกบโนจ่ายคลายนันนังโกบ่ายเกจึงบโนจ่ายคลายมันนอกโกมันทอกมุงมันทอกมันนี่มันขึ้นนี่ดอกไปอาบุญรู้กินอจึงทีนี้กิชาชายมันเลยนะจึงกบังโคแค่นอชายมันโอขับวินอกบุญีบกครองนี้ชอลมานีเอบาจีนีบกครองก็อุ้งมานีกบังก็เคยสังสายมันมานีหิงกังกายพัตตาโรก็นกครกังกายฮัตุลีบดุลีโรกจีนีบกครองก็นางกังกายกะหังกายชาบชุตระขายจีกังกายชูจักยากะหังเชมพุรกไปชูจักยากังกายเอบาเก็บเก็บนี่หิงกับบกครองนี้บุคนายาพังโอวายเชวิชูมงสัสเบมารกอังคังไก่เอบาจะสปานโอยากก็เก็บมาร้องคังไก่อโมหายอังนี่มันโอ้ในสังสัยมันอาบุญบากินโอวิธีบรายโนการีโวจึงจึงอยากกานามันมันีมันีร้องไปที่นี่บอกครับนี่ขับวินโอชอบมุ่งมันโอจดตอนนี้เสพยาโนชานันทังคังไก่จึงสตรีสฟรีตรงนั้นนังไงเอบาวันนี้อยากไก่ตรงนั้นนังไงเทนชันคดีไก่อาบุญการีโวจึงจามุงกะหามจานันนังไงนังคุกมันอีจีนีชักเนี่ยบักไอบักไนเนี่ยบักไอเจกะหามจามุงอามาให้รักโนจานันนังไงแต่ฮัตติโววายนี่ชิมิวายทำอ๋อจอระแชมพูกะหามใบแชมพูมาคลายไงอาบะให้กี้คลายกันเก๋จึงจีนีบอกครับนี่บักไนนี่ยังฟังโนกะหามตัวนี้มันโนอาบนูการีโบผ่าตารกทั้งกะหังไก่บกครกจึงไดเรกชาตุงฟรังยาวิอิสักชาตุงกัดที่ต้องกะหังไก่โบจักคุกโบวินิยักนิยักกักนั่นเองกะหังไก่จึงนกมันทมันีกะกุจีใบดอยโอโมหายจระตุสังจตโนยักกันมันทมันีมันีรกนโบกะกุจีใบดอยโนชาปลุยเนยบักนายฟงอฟุลีเนยช่วยคิบกะหังไก่บ่

ขณะวิตรงไรแต่คุกเทพบุคุกสังเนาะนรกเนาะจีนีปันดักนามาบักให้หำใบยาพัดหัวใจให้หนูให้ตาบุกนะจีนีโอปันดักนานานี่บักให้ตื่นคลายในจัตตาคุกเทพบุคุกสังเนาะให้หนูให้ลำสกุตินีนี่โอพงดีพอร์จารานี่เอฟเอ็มอุจจันนี่กอกปรกปันดาวอาศักจาระจึงเอลิมกรุงปันดาวขณะไรตรงมันนี่บิโรลลเตปอร์บิโรลลจอมาติอาครอสซาดจับกรุงบ่บายกอกสลายมุงBini kok salai mung ni bising ti jeng sawi man ka bini recap mung bini shamung tai bo recap mung eba hukumono ti bahike shamung roklai tong abahike no chikla chalai rok o kok salai mung ni bising ti kabang makhao kok bacha jage manu obono chini nahar mung je sekango ji khalai thangnai rok prok tamu khalai thangka tai borok tamu khalai tong borok ni shamungTabuk ni shikla boshong no bahike khaba chari uitong, bahike khao te se phan ri uitong. Abono ngkha jini na harmung, abono jeng buskang ni o gatal boshong rok no ri ui kalang nani. Lam shawui funu gui kalang nani. Abono jini khlai thai.